ท่านคิดดีที่ท่านมีนโยบายโครงการให้ใหญ่โตแจกโคเมียทั้งลูกติดตั้งทองหรือว่ารองหม้อ

มาจุนเจือแจกใจให้รักษาสปก.401จึงต้องลาเลือนลงมาเป็นท่อ

คุยในเกิดปราศัยเสียงดังทั้งสภานั่งซื้อพิมพ์เคยรัดมันจัดลงข้าวเอาเรื่องราวมาพาดหัวตัวอิจฉารัฐมนตรีช่วยกระแซดไม่เจตนาเพราะปัญหาชัดเจนตำแหน่งดังท่านจึงตัดปัญหาเลยต้องลาออกจะขอบอกกับญาติมิตร

ราณว่าสีเท่าก็ยอมพลาดแล้วนักพลาดก็ต้องยอมพลังกลอนทั้งลายสุนทรภูผู้กวีปรีชาชาย